บอกเลยกาเซียเซนเดย์ชีเตอีเซียละโอ้โหวันละโอ้โหวันหมดกุยฟอรีฟกวัดเตลไปเสะโอ้โหมีแต่กินละกวัดเตลไปอีโอชิโอกะเลยตัวกันละบะอีเซียอีเบนไม่ขอตาไปจับปูปูวิชเบนโอ้ไม่กัดตุ้มอีเซียละกวัดเตลไปเสะวิชเซโต้เซเตโต้ไอ้กิเอามิชาหมดกุยอยู่ดีเสะอุปโตมาให้ไปยังประเทศต่างNombre completo de cada uno de ellos de la capital yo que ajá otro camino yo que yo contacté que ajá nombre y apellido ellos y me decía la primera guapa o sea ajá o sea me hizo la